0: อ๋อนับสมัยเอาแต่ก็แน่รู้กันอยู่แมวรีแต่เนี่ยแมววากี้
1: แมวรีแต่เนี่ยแมววากี้
2: ไงยะแมวรี
0: แมวเด้งกูให้กูแต่ปนไหมยะ
2: ไอ้จ่าไรกัน
0: กูน่ะแมวรีจ่าไรกันที่สิ่งแรกนะกูไม่จ่าไรกันกางไงอันตายากะตัวรัวอันเนี่ยแมววากี้อันตัววิ่งไกลอยู่เด็กยาม
2: ยาคิ
0: ไอ้ยาโก้คนักแก้การีกิติสระกิตัววันแก้คนักตาข่าววงรีกินักวันนารงรงรีสปอนเซอร
2: ์ไอ้ยาการีกิตัววัน
0: ไอ้ยาอ๋อไอ้ยงกันเนี่ยตัววัน

ตับตันตังยินะนาเดนากินะไปรุ่นเดตัวเดจายกีปุยยูนะเป็นกันเนตบุบเสียเดียก็สันติงาปงไงยูกางไงเดียกันะเมลดีเอฟเมจินะเป็นนายเดียงาปงไงยากันบุบเสียก็เตกุนะอะเดตกะตกันติเปมเตยเนกุนาวปัสนังกะรินางิระนะกนารัมมะกุริยอมนารตะเปปิเกเนเปวกอราระปะติเกรอยงกวยเมลดีติกิเมนนัมตะปะเนกวาริสีระเมยงกวยเยริยูตะAyong kan aku nama dia rekinan beau toka-tokan di pem.

ไอ้ยูน่ะเป็นเตตัวน่ะเรียรู้คนน่ะเป็นคนนั่นรู้พอแก่กันไอ้เตกันนะแม่อุริเอ็กคนนั้นนะกูเตคนน่ะเรียช่วยช่วยไม่ไม่รู้มันเตเรตัสกูรับปะแม่ดำตาเป็นกูกว่าแต่ยิ่งตอนร้อนนี้ทำไมยังกูยังกูกว่าได้สีแล้วน่ะเป็นนั่นรู้ก่อนกูรายุไอ้ยองกันเนี่ยกูน่ะมาเรียกว่าตั้งเรีย